0: เอตมองอยู่มาสดานสารวะขายุลักษณะนี่เดวมังเดสตักตาดงเบเชปกาดินีรหายุปัจจังกับพังเยชนิง
1: ซึ่งสมามาเดปักมัน
2: เ
1: น
2: ี
1: ่ยนี่ยารังินสจบักบัตันสินาร์บากีราซาเดนลมาประจิงสลามเนมุญามอดเกนมรุสนีราจัง
2: โอ้จังวาลี
1: ซ
2: ึ่งสมาซึ่งสมาสันติวาสัน
0: ดังนั้นดงตุเดียตดายุดาบงอเน
2: ะอมทวาสัสตุม
1: มัน
2: ยาม
1: ยามินิอายุนาสักเองค
0: ดีรี
2: เงินิอายุนา
1: ที่ยังยารังกันนิกิเนมเบนิกิโพเลสันตุกันสัญญาติเดียนิกิเจเล่ปะมา
2: ปัมปุนมังกันเบเจ
1: Nge, Pak Man sarang pade, demogi surato kena nge.
0: Nge, sarang sami pang seger.
1: Nge, Bu Eka masandakan dumun. Nge, tiang miki ngawitin, Om Sastiastu.